ก็ที่จึงขังจระตีขักลูนุตีจึงขักลูมันจะต้องชิลว์ตีสกันนี่เลนี่ขักลูนี่ก็หามันมั่งตาบุขักลูนี่ขักลูว่าตั้งก็หามตรงหงายขักลูว่าไฟเบอร์ตรงก็วิตามินซีแคลเซียมโพแทสเซียมตรงก็ตีขักลูว่าตีกบังตรงมันบังไงกุตุงจราวหงกายจีนิไฮทายรกอเอบาฮัสเตรกอหงกายเบลัยเคโนบชักนิบากัยกะฮัมจงโนเตยกุปลุงเอบาบชากอเจนังมานิสกไฮดรีทคลายตนิวะหงกายออรอแคลอรีสกิซาตังมานิบากัยเจบอรอรกบชักโอจุนกอมเรียนินไนบอรกนิบากัยเกเบลัยเคจูบาจูองกอแต่เออไฟเบอร์ตรงนี้บางทีจมูกฮอซมคลายที่นี่บ่ชุบาวงั้นไงอบหายเกะตาบุกไก่นี่ไปจิ้มทางกันงั้นไงข้ากลัวไก่นี่บางทีชาตุงกบังนางก็เตจินี่หายบาร์ดฮักตัวร้องกันต่อกบังขันเอาไก่มันเอาตาบุกข้ากลัวมาไก่นี่บางทีฮ่าเจกิจฉิบุบุกฮ่านางก็งั้นไงเจทายโอเอบะฮัตเตยทอมทอมอุนยาเวอาอัมติไฮฮารากอจึงกายนินินังโกเตยกะฮัมเกลูพานอเตยกะบังลูพานอเตยบะทายาเวตองนินังโกเตยจินิไฮฮัสเตเอบะอุตตรปุรวันจอลรากอฮังไกบอตาลรากอกายแข็งเกเตบะจากอฮังไกรอมดีเฟบรุอารีนิซิมีมาร์ชจราเตยจูนจุลายเตยเซปเทมเบอร์ออกโตเบอร์รากอบอกายมานอไก่อบหายเก๋บินีบุตรลีน้อชาดานีทั้งไก่บักไก่นี่นี่ทั้งก็หังไก่ไก่ชาฮักกรอน้อบุตรลีไก่นี่ไก่ทำขี้คลายนี่ไก่มันอ้อไก่ไก่ชาฮักกรบัติไก่ชาฮักกรอน้อนายเอบัดทำมิตรศึกชาลนันนังนัยไก่อารอมุสกีเอบัดเตกุบุนีนังคุกมันีบิธิบรายรักรักหางเกย์ตีบ่บุทัยก็หามมาในหินีบ่ชาจักก็เดี๋ยวบ่หายเกย์นิโตรเจนฟอสฟอรัสปอตาชอมรอกรวยมันโอมุสกินโอการัยตาบุกตีลุงนี่ทั้งตันีนายหางเกย์บ่หายเกย์เบลัยชาตุงตุ้มมันจราวะชาตุงกับรับจราวะหางเกย์ชาลรกหางเกย์ฮัตีบ่ชาลบะเอบะชาลชนีชาลบุ้มโอตีลุกหางเกย์ชาวงั้นไก่อบหายเกจฟูบูบาร์บาร์

ยาจังเลยไม่ตักให้นึงเลยสะพ่อหนูไม่ตัดสายเลยหลังเดชะจังยาจังเลยไม่ตักให้นึงเลยสะพ่อหนูไม่ตัดสายเลยหลังเดชะจังหลังเจ้าก็เลยไม่ยัง